ก็บ่ได้กันได้อะไรก็บ่ได้กันได้ก็เมื่อไหนกันนี่ก็เมื่อละจิ้มตีกะเล็กก็เมื่อละจิ้มตัวก็ลอยเมื่อละจิ้มหดมรามเมื่อละจิ้มเปรียวมรามไปบ้าติดตามก็เสียอาจไปจู่หลังปุ้ง

ีก็อารมอดุงลำเดียวหาหางไอ้ดำจีพาละพุงบริดำนั่นละความตะเทลานอยู่นั่นละความตัวมุเทลานมาก็จักยาบ่ไอ้ลานบุญมุนแต่ตุ้มใดก็ดีสิอาดุกเนายาวยาวลำกาวตัวบักมันทอลจักละบักตัวลำกาวยาวยาวนาดาดาดวนดวนซุนก็สอกโอ้พุงตีเอกเรียเวียนเวชียนบากขมรักลาวตีพุงดาวกรันงานเก่าเวนิ่งเก่านิ่ง

ดิดอกเจดเลแกดราดิดอกบาคูรกายตาอีพีญีไมกยอมตอมทอละมอลาเออราเวเอียหนอมอละมอบอบึงกำรังโดงจิรังปีนปรายได้ตุยปลาจิรังกุงโคยเดออราเวกอลละกอมตะกอลละจิงบักกอบักจิงตลากะกังบึงกำลังละกอจิงจิมตุยจิมลามลาม

ังบิกมรังเตรมดาเอ่ำเละเอระเตรียงแปกไปบิมาเปรมายเตรดุบในตัวนับพอได้กับไปบิมาเปรมีชิมเนียบิเตียบไรตัวดวนนั่นแหละก็มจ่ายลันอยู่กันตรุตีลากระจายลันเอ่ำล่างก็กระจายเนี่ยบุญสร้างกันบุญในเอระเว